0: กอร์ดอมนางพานสีนิ่งพิวเทอาเบร่าแดงนางไอเอ็มพูจินับนางโดบอมซอนซีรีอาร์เจจีนิโอเนนางพานลองดีลองปัดลองคุลองแดงโดเป็นนางอาร์เจดอันจากองหรังบีดีเซเรนางสิปีปาจีระบังจกเลมชุดโจกเลมชุดดามจกเชดอันนางสีลังชารีอาบังนิตุมกิสุงดอันดุกลักนางสิกับปัจจกับบังละลาซีเอ็มพูไคเคอาดาบจนิ่งริคาร์ดอมนางพานรูบลานิ่งทิปี
1: ลาปอนาปอนาเลตุมปีนี้เฮียจิร์ปวังเด้งลงเป็นดูร์เมซอนกรอกิฮิระเฮียจิร์อาร์จิลงเอกตังลอลาเกียกาชวานิดิพูอดุนทัวร์จิกเซนังปีนี้สารลำเทปีนี้สารลำเทอังจอกปุงอปาร์กัมทอมมาเตลำเบกันิงจีลำเทเกมันเทงปีการลุตตาอังจอกปุงอปาร์เกมาจอกตาอารุเทกเทลกูมาเนี่ยบังกี่อุนเอียสายอุนอันอุนเอียคำสิอุนปุระลำปาร์กันงเจ้าพันสิกี่ปุดามาลำเทแล้วสิสารพลำเทล้ออังจอกปงอปาร์คำทอมมาเตลำเบกันงเจ้าปีนี้สารลำเทเกลับปนเวรล้อรีดิโอการจูราระตุมลับปนอปนอะไรตุ่มใจเมฆกาจลงบอมลักยาคาชวานีดิพูเป็นอดุนทอร์จุกสินะลุนบริมาใจเมฆบางส่วนเด้งลงเป็นอาร์จุกสินะอาดามาสารลุนกับปังรียงเด้งยิ่งลุนบังสโรนเบลเป็นดอนซิงเตอร์นตั้งแต่จุกสินะลับบางส่วนลุน

0: จากเตรมโครเอลพีสคูลทันบางปีติมุงปีอาคายปีและเป็นอพาร์ตเมนต์การเบียงลองธรรมศาสตร์คอนซิลเป็นเกวังอิรตุมอามันเพ่งกิโดไอเอสรองเพียกหายและเป็นดักรองรูปกิทิกิดิ้งเป้ผู้รุนโปผู้รุนและเป็นลูชาร์ลีโอสมาร์คลิมสมาร์ตุมกับดูกับวิพันธ์ตามเองนี่เลยการดมนักพัจจัยอีกโลรองอาสาหอยเป็นปีนี้ละบุษณ์ตกหลังนาทูเก็บปัจจิงทูเรียพันมันเพ่งกิโดรองเพียสังโฮอิรตุมมาลองละบุษณ์อาจักดิ้งคลุยเป็นเกวังเป็นอิรตุมเทเรมโครเอลพีสคูลละบางส่วนเทเรมโครเอลพีสคูลละเคงพารุคริสต์เคปราพลิเคปราเฮนีบริติสตุ้มกิโดบอมอุนหุสิละบางสกูลเกคิคิมกระรังสกูลบอนตาปีนี้อันนี้อันตาเบละบางส่วนสกูลอาพรางนาทูดัมเทคเดียดปีโปโลปุโรหิตลาดักอาซอนคาดูรีอิทุมเทตันลาสิปีนี้อาซอนเกลักเกลตุมพันกับไปคิมีพุชิทุมเชลักขานังจีอาทิมันเพ่งเกโดไอเอสรองพิยาเคไฮอาลังลิไซดูองบองเป็นตาเมปีนี้เลตุมาสกูลงนางโฮมรีเป็นลาปุซอนเกวังเป็นอปอดอิเลตุมอาลังลิเป็นอาจอกซิงโมเคนังยาซอนอันตาอิทุมพันเบียร์ตานังปีโปลาเป็นอพาร์ตเมนต์นิงเทโลอาลังลีละบางส่วนสกูลแห่งเก็บปัจจิงทูเรียพันเป็นดังลกอาซอนอาซอนกับเพลกตามเออาลังลีนางวานพิพุปุสีนิลีนิงเทโลนิลีลำเทระทันโอตาเทสิตาเอเทเทนีจัดเซเมตนิลีเอเทเทนีนางทุ่มเป็นกับจิตันนุ่งกางตุ้งละผสมเฮโลอิลีรองรูปปูเจ้าไก่เกต้ารองรองอัตโตกันโนสิดุปูจิปูเวรละผสมบางกาลเดินนางโปอาเทนนนเกเดดพียงกังอาร์โลเกปัจจิงทูริพันสอร์คาร์เป็นอาซอนคิดเองอวาร์ไซตุมลองดูลาซิงอิลีรองรูปคิดดูตุมตาเมชิร็อกตอกเป็นสิดูตุนทักนังโปอิลีตุมยองสิชิร็อกตอกเป็นดูทักดุนดิปุโรหิตเกลงดุนจีอาซอนตาเมอิลีตุมลองเดลุนนลังดามอนังละบางโซสกูลละเกพารุคริสต์เคปราปริเคปราเฮนีอันนี้การเป็นสิคิมรังโลบอนตาอิลีตุมรองรูปตุมตาเมคิดดูคิสุงอัลลัมคาชิธานุนเทคเดียร์เป็นอปอสิท่านบางตุมวางบอมละดามบอมโลตาเมฮาลัตตุมพันตาเมตุมจิธานุนเดเดบาชิตองดุนเดจิงกี้จิธานุนเดเป็นอปอสิลาปุสวนาคิสุงจิตุมจิตองนางบอมโลบอนตานอนลิรเมียไคลองตกลังกินังสดบูมาทาบอนปอนซิอิลีตุมไอคัชิงฮอนไอเอสอาร์เควางเป็นเกปาจิงทูริพันเกวางเป็นปีนี้อิริตุมกับเจตงดุนสนทักซีเกวางอีลังอันนี้ทำให้อิริตุมเจตบเชรับเชตูดุนังโปเชรับเชตูดุนโลปุลลังเตอันซีลาบังโซสกูทำให้จิงทูร์โปลาเป็นทันบังเมเซนทำให้วางโปลาเป็นอิริตุมอาสุมาร์ตุมส์ทำให้เกปาจาร์ลีดุนีพันอิริตุมตัวดุนังโปทันบังดูจอดจอกเชอิริตุมอาสุมาร์เชตัวดุนเดียติกุปุลองลาซีฮักโออิริตุมอาสุมาร์ดูจอดบุตรจอกเชทันบังตาดุนังจีกับไปเกมีอิเลตุมไอเอสอาร์กวางโลปอสีนี่ลีกเอเมกตาชิชารุเอตกลางนัทุตักเทกับวิดเดอร์ปอสีลำเทตลปอนทันเทคเดลโลปอสิงมันเพ่งกิโดไอเอสอาร์ตุนองดูปอสีอัลังลีเพลเลอิเลตุมเมเซนอิเลตุมอาร์จูปอลนังลาโซพิเลอัลังลีลองอักินังสอดอันตามิจุนิงรีจุนุงลังนังการ์ดอม
1: ชรุปาร์ปิกโลรองอาสาร์พันอิเลตุมาพันเมเซนอัลามนังกิธานาปอNon ilitumalong IS rong pisardo alangli phansi lamthe kepethanji aphan apor piglo
2: pini kachetong rat do anaphan suru sri akadom nangpa jelo de pini nangli tum pen kachetong long lake kopai kime pusinili mathadam athe toklang thekbek nangji pu non hetjong rong asarta than pachini pamelo prang allu ga charli pen non lirmia kayalong thedung kache prekdo lasi ili apia po tumta kachini dun akenang sot pusi pini ili tuma thanbang pi pen ili tuma phan nang pang rumlo lasi alang li phaname ri charde pen akero pilonang ning chebil damlo nang toklang non lirmia kayalong kacherap dowek nang ji kacherap doeng nangji la sonthom lake apiapo mate social environment polo lapen students atum loga charli tun lapen thanbang atum latum akacherap do lasi latum aphan education tripolar system pusi english penke kipudo lapen ke loga charli toklang amoton kedo pik lake jethanu ne ilitu Education is widely putapu tapenge

0: ท่านเนกบางอาลูกกิสูลูกลาสปอดบางอาซับโอปะคมอีกผลเมอังเป็นยองซีที่อามุเนตบางอาโฮสบางอาเวเดตอาลามท่านิงยูนเออเมกตาชิงปูนเอเตลาบางเคอิลิตุมอุนเตเซกิเชลังอาดีมิดิคอลคอลเลจทำเมบาลาซับเซนเตอร์ทำเมลานบางปฏิบอกดำนังพออาก็ยองซีลานบางตาตองซิกอดุนเอโปเตกเชงซีเคลาโออาร์เอสทำเมบาเคลองเคจอยเกลังซิทำเมอาร์นิซีลิตาร์เฮนีลิตาร์ปรีบาเคจุนปอนโลเตเป็นังอันอาเกโซลาโซเกโซเป็นตาเชปังไรปอนุน
1: ทรลล์ด็อกเตอร์ปัจจุบันปอนปอดตั้งแต่ลาบังโซอาเกโซอันเพเรเมเมโดลา
0: จงซีลาโซอาเกโซเคตเกรีลังดำโลเตจงซีอาลามบังสินิงเจอุนเอช็อตอาเมกลาไฮชิงพูอุนลาไฮโปเตอิลิตุมลาลังคิจุนเป็นตาเมบาโอเรสคิจุนเป็นตาเมจงซีอามุเนตบังอาเมกตาชิงพูนเออารีอาเคงสันลาบบาลาอาเมกลาไฮตาชิงพูนเออาบังสิตาเมโซปิกโปเตอิลิตุมต้องสิกอดเป็นลาเซเกชิลังอดิมอันบังปฏิบอกเฮ็ดซิเกเมอาเทมันเนลาเคปาเดราจอกโมอาพีเบรนลองตาเมลิวาร์ลองตาเมเป็นคิดนีลองสิตาเมเคฮงโนจีอังริงเทโอ
1: ตั้งแต่ลาบังโซเกสุเกกุมาราตุมซีเกอองดุงเกลองเกองละ
0: ลาโซเกโซบิซิโกยเกลาไซติกิตุมโลอังเป็นลาออสมาร์ตุมไซติกิตุงเกลายองซีเคลมโลปุสิตาเมพัวดิบาเวเจเนบาพุทุปตาเวโลอารีสิตาเมชอยริกิดิงชิงชอยเชยปอบาลาไซติกิบังบิซิเชลังรองปอลังเกจุนเกคอมปอวานิโซดินตุเกชิงโตลาตุมบังซีบิซิโกยลองเป็นออสมาร์ตุมพันบังไกลีอาร์เลงเกเทตุมสิตาเมออสมาร์ตุมพันตาลาโซนกิโซชลองล็อกนาปูเป็นนังเป็นนุงอังเทกลองเลลาไฮปออิลิตุมลาลังพจุนดุนเดปอบาเคโชกคิจุนลาไฮสิตาเมเคลังดุนเกปังเครสิตาเมลาบังไทเอซอนลาโซกิโซเคลองปอนอังเทกลองพงลอกาเทกนิลีลาไซกิติกิตุมอารัตโดอันตุมพันสิตาเมเอซอนซอนีลานิลีหินเป็นปัจจินิกังตุงเคลาปุโลจงซีอุนโปเตลังลีตุมสิตาเมลาบารอบาจีตูสารีบาจีอังบงลาโซฮุดแกอาร์นิกโซสิตาเมอังตังโดเชิดลอโซฮุดอุนโปเตลังลีตุมคำสิตาเมอาซับโออาดักชิปินังยิอังเป็นลาโซลอกอดลังลีตุมจงซีไซติกิบอมโปสิตาเมอาลอมลอมเป็นอาบินสิตาเมปัตเตบอกนังยิลาโซลอกอดลังบังเคลังลีตุมคอันมาคิจุนลานซีออกอาพรันสิตาเมอาโคลาโซคิโซเป็นตาเมจะปังไรปนเป็นนังอันเกอุนจี
1: ตั้งที่มันอุโซกระจุปะเทียตุมพันสิตาเมลาบังโซอาคิโซเป็นกุศลหรอกเป็นชิงไรจี
0: นอนจงสิลาอสมาร์จุปะเทียตุมลาตุมลาโซคิโซเป็นจะปังไรอยู่เปเตบิซิโกยอาลังลีตุมบังเกแคลมนังยี่บังเกลาคออันมาออกอาพรันอาลกอดลาอุโซจุปะเทโบมาฮุดลาเมดิซินกิโชดุนอาลกอดอันนี้อาออกับพรานพันบางเจเนบาคิจูคิจุนชิทิกดุนปากานังโพลาโซอลองบิซิโกยกะเชงซีอลองแคอลังลิตุมลังสิตาเมอับังอารูเป็นังอันโดนังจีลาเป็นอลังลิตุมลาเทซีเรตาเมอลังเจเนบาหันทอร์ปุสิตาเมลิมูอลังปนอยบาลาซอนอนารอสอลังปุสิตาเมลาไฮชูดุนเตลาเคอิซีวิตามินซีโพอลังลิตุมลาโซอากิสูบาลาโซฮิตสโตรกเป็นสิตาเมอาซับโอเคเฉพาะจอกพนุนจี
1: ทั้งที่ลาบังสู้กิสู้กิคิมีบังอาร์จีดิงคลุยมะ
0: นอนลานิลีชินีดัมอาเตงเปเตลาโซกิสู้จงซีอามเนตซีเรียโซเอมันเนลาจงซีอากอมเชลองเลอาโฮซาเวปินเปเตลาบังเคอิซีเพเรดามเมเมลอลาซอนโลเปเตลาเคเอมาร์เดนซีซีเชลังดุนดาพรังนังยิจงซีอามเนตบังอัลลามซีเคลายชอตบาเตอาบังสิกิโซเรตลาไฮโปเลเตอิลิตุมเกเชงซีเกแมนดอกไว้ปะโชเชเดตสิเกเมลาซอนฮุดเกอิลิตุมเกแคลมนังอีบังเกอุนโปเตเปลองลังประจำซีอัตเตหังเกไมลาเปนตาเป็นังอันอาบังอังตังสิตาเมปัสุนเป็นอิลิตุมลาโซกิโซเป็นเชปังไรปนุน
1: ตั้งแต่ลาบังโซกิโซเป็นกับเรกอากิโซตนังมานิเทกมาย
0: องซีลาโซกิโซซีเรสปิกอันโลปะตะลาเกอาแบรนลองสิตาเมกังเดปโอลาเป็นลิวาร์ลองทำเมเดเมสปอโคคิดนีสิทำเมเดเมสปอลาคิดนีเดเมสอีอาจอยเนลาบังเคอาบังอาร์โลเอเนต้าลังบังเคคอมตังลองลังและคอมโลเตบังอาร์โลลายูริกิซิตปุ่นน้อยคริตินินพุสิทำเมลาอันสุเซนังบาริปออังเป็นลาอาบาร์โซสิทำเมเกดามีบังออนไลน์คอมเฮกปอลอังอีสิทำเมอาเวปอลาโซอาจอยเนอาบังอาร์โลคอัน

เตรอนปีละเป็นบางผู้บางพีกีปอนเกวานาไซเกคลมาบางสาร์เคลงติสูนิลีดูร์มีเตรอนปีเรดิโอนังการจูดุนเกดูอานาราดพันคาร์ดอมนังปจิริกลูปุทอดเป็นอาบดาปอร์ไพพอร่ามินิทพกแกบปอร์เลอิลิตุมจิตองทุอิกลูนังโดเมทักเมคาร์ดอมใจหิน